0: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
1: 甘美国家甘罗黑靠地门广播局放拉萨马武汉帕萨中华回放甘合甘索
2: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังทั้งหลายผู้ขาบินตันคําเขาเสียงครับเสียงสอบอกนี้ผู้ขาเดียวกําครับอันมวนวอนที่ฟังนั้นเพียวหรือดังไรฟังก็ให้ฟังกําครับได้ย้อนเวลาในกําครับนี้ครับว่าฮักน้องนั่งเตียเมื่อโตใจหันนั่งเตียเอาโฮใจฝากปั้นหือใครหูถึงบ้าหั่งนั่งถ้าได้เรียกกันเปียงหือน้องนั่งไกลใจใจลีหักนั่งเดลินเลฟ่า

0: 样，传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
2: 股票商行，每张六融阿伯当作家。
3: 股票商行，每张六融阿伯当作家。
2: 人好手爽，蛤蟆发票绑股单。
3: 人好手爽，蛤蟆发票绑股单。
4: 门呐，便当往地里是上安端。每当先佛日南后转眼忘记，有的太让比喝带车黑谈寒欢，转扎合计帮站顾莫问爱，正好的来摆满孤闲庙，内很久没客哼他。马十爽喝带来，就变黄翔客家门那好难崩得熬。三傻哈比让好当来，无来。เขาเจ้าอ่อนกันมาถ่อมค้ำมาสิบสองในบ้องเหอปีร้องเขาตั้งหลายเจ็กถ่อมเสียงฮับถ่อมกันโหนตีออกเขินอยู่กลางต่างจ้าเสา

จำเลยใจว่าเขาต้องเชื่อมาถึงเมืองขวางเข้าป้อยหลวงดีฮวนกำไรเขาใจอยู่กว้างต้นหนุ่งดื้อลับใจเขายังปิ้นอยู่ปิ้นเศร้าไปมาอ้อนล่าดีท้วง

0: ซมือห่วงกับกาปุลดมเบียนเอาซา
1: เบิ้งปีมาเพชรเก่าเอาปูยังห้องออกค้ำมาสิบสวงมาเก่ายังส่วนเบิ้งเก่าตีเอาเมื่อฮึบออกบ้านตา
0: เก่าตีหิดดอจีโจไปขึ้นกะห้องใจเก่าเขามาเถียมขัน
1: บ่าวห้างดีกูได้เก่าเจียนเข้าจ้ามันตีเตี้ยเก่าสู้กะห้องจีเขาตั้งไหนมาขัน
2: ป้าเต๋อสามับถอนนำสองกันสีมาทองดีพี่สายค้ำ
0: ใจเขาเขาสาวมือของเขาเขียนห่างดีบีใหม่ไปเขาหูมันกะจุ้ย
3: สาวมือของเขา
0: ไป
3: เขากะจุ้ย
0: เขากะจุ้ย

0: ใจจริงใจจริงเสากู้อ่อนนั่นมันเป็นปุ้นให้ปิ่นมันเอาเก่าตะบอกบ้านเขามา
1: จีหลงบ่าวอ่อนกู้นั่นปิ่นกุ้นสั่งเพชรสั่งพังเก่ายังเข้ากันบุบวันหัน
2: บ่าวหกเสาหางดีก็สั่งได้เบิ้ง
0: มันให้เก่าห้วงค้ำมาสิบสองเก่ายังจาน
2: เก่าห้วงล้างเสาขะถ่อมค้ำมาสิบสองสูถ่อมก็ห้อง

0: 行雷后不买轮当，俗咒百爸爸金乐飘马，行完寒寒美咱敢买好。
1: 住在六门里道旁，后马怀熟来路再行很好黄来浪，都比六百爸爸比上堂马，后马怀熟上行莫沾家地太。
0: 后边马门为啥？乖娃三马木熟之上。
1: 人们皇后健康的好事好事莫个好
2: 莫个莫个
0: 在门以后健边比在马后背后的门好过数莫之二好
3: 莫个莫个
0: 让高好好什么在门以后望看八十双的好团数八鱼
3: 要
0: 好哈古地让一地行怪王丹อ่านเอาสิบสองเดินคำตำมาเห็ดสักตำหมักโค
1: ไปอ้อนหน้าเกาซ้ายตีปุ๊บสิงคำก้นเนยเผอตีปักกับตำไก่ตัน
0: สื่อสีล่าเลินดีหรือกบจ้อมจำซ้ายทำดุ้นบนหมักสิงคำตบโคโต้วาห้องอ่ำโซให้มันบ่อนขามาลีโลก
4: เอาเขาดึบออกเบิ้งขวางไต่ตั้งเจินไหวปอก
3: เจ้า
1: ล้มก็เขาเอ้ยเขาสู้อยู่ที่เจอพวกนั้นไปว่ายังในกลมเบอร์เสาซ้ำตีโจ้เลือบออกบ้านออกเหมือนกันเปียดหน้าตาติ

0: คำว่าสิบสองเกายังจางหัวเกาไว้ตามคำกับทกถึงบ้านละเตียนตำเดินหกกูซื้อลบอยู่หมู่ห่มไม่โกปกไม่หันถึงสองละเดินหกตามดงผงสาวมือกำกุยเขาอยู่หรือห้องเรียนได
1: ้ตกน้ำตกห้องสิงบ่เอดูผงฝนฝ่องน้ำโคฝนตักสิงขาหน้าเดินหกถึงบ้านเอดูผงใช้ใต้กำโผผายไปม้วนตักตีด้าบันตา
2: ป้าเต๋อสำหับถอมนำสี่กันหิมหลวงสองฮาหม่างคล้ำพอง
3: ดูดิสู่ห้องตำ

0: บ่าวหกเอ้ยมื่อหิดสังรังร่วงค้ำกับบ้า
1: เรื่องสาวเขาเอ้ยเขาเอาบ่าวหกติดบ้าให้มันบ่อนขามา
2: เดียว
0: จีเขากูกวนไปให้บ่าวหกบ่อนขามา
3: สายเจียงสายเจียงมาเถียมเขาอีกเดิ้งกับมาสาวเขาเตียวเขาเลือกบอกบ้านเก่า
4: ร่วงบ่าวหกเจียนปิ้นเจ้าวางได้ยังอยู่ที่เจอถึงย้ำบ้าซ้ำกี่ที่ตายเอ้า

0: 苏和尚包括都让你摸下猫砂
1: 帮搞好人软人机看可以航线赶在走在再看我们黑发脸多多尴尬和你绕
0: 台本回去现在打哈省用门几架本能发自到母安西捆到底来省专开
2: น้องสาวข้ามเบินต่านว่าเบื่อจังเบื่อจังจังขันซาล้มดีก็เปิดปีเมื่อเบื่อจังตั้งเตี้ยนสายกู้พ้องถอยปีเมื่อจังขันสี่ถึงมาซา
0: สายเปิ้ลน้องอ๋อหังซาซาหังใหม่ยังถึงเมื่อไซร้อยตัวยังสดได้เสียงดีอีกคำหายเมื่อยามสายต้านนั่นก็
2: 刚才比门乖和便当是比当本摆后来乱后团住户看门边矮哎后来收入户门呢
0: 狗乱乖和便当比让大毁掉看房板端当客混在当该得张针混派的
3: อันจิมไก่ตั้งไหนถ่อมโจเลยเป็นคำมาสิบสองของพวกปวกเลยปล่อยเมียเอาสู้ต้องเหอะปีร้องเขาตั้งไหนอยู่ดีจิ้นหวานขึ้นจากเมื่อสง

0: พี่ร้องขอตั้งไหนของพวกปอกไปปล่อยเมียเราชูท้องเหอะพี่ร้องขอตั้งไหนอยู่ดีเช่นหวานขึ้นแต่เมื่อสง
1: 云南新时代苏拉库什布拉达中破嘎库木科木维什布拉嘎埃
2: 云南新时代苏拉库什布拉达中破嘎库木科木维什布拉嘎埃
3: 是干丹阿埃科普什瓦姆沙尼坎扎阿姆尼木科木维什布拉店百度热爱你带浪那木科木维什布拉店他โนนีคอนในมุขคอนคุยกอนามุขคอนกอบีแต่ตาบังดันนาบังดันนะคะ

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好阔度之味，
3: 正阔架片五千尺贵，
2: 担待十三班呐，
4: 你苏我社夫，
5: 广播涵盖的红，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 甘美国家甘罗黑靠顶门广播局放拉萨马武汉帕萨中华回放甘合甘索
7: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังทั้งหลายผู้ขาเป็นต้านคำเขาเสียงขับเสียงสวบองนี้ผู้ขาเดียวกำคับอันมวนวันที่ฟังนั้นเพียวหือดังหลายฟังประเดี๋ยวนี้กวยฟังกำคับเก่าจ้อม12เจียงในกำคับคับว่าเมือง12ปันนาเจียงหงเป็นเวียงเก่าจือนี้เมืองไกลป่าหวันเก่าจ้อม12เจียงอยู่ในเวียงเจียงหงหนึ่งนี้เป็นจ้อมโมสองนี่เป็นจอมต่องสามนี่จอมคองจอมเทียดจอมเจียนเรียจอมกำจอมสังจอมซิงจอมเรียนองเหยอันนี่จริงว่ามีเก่าจอม

เดี๋ยวนี้ไว้ฟังกำคับไซเลนท้องจังตุงเมืองเจในกำคับคับว่ากังขึ้นยำหนึ่งเดินเล้าจังไซไซเลนท้องจังตุงเมืองเจกังขึ้นยำนั้นสังมาวันใจสองเห่าอย่างไหลอู่เริ่มกันปีนี้เอาเสือใบหือหน่องดีฝังนำหานั่นก็เป่ามีสุกเสามอง

ตัวมานี่ก้อยฟังกำคับดินเอวเมืองไตในกำคับคับว่าเมื่อเฮาจัวกันเมื่อเอวบานไตนาเนื้อเมื่อเฮาจัวกันเมื่อเอวบานปีเมืองหน่องไปเฮาจัวกันไปเอวเริ่มปีหน่องเมืองเนื้อไปเฮาจัวกันไปเอวเริ่มปีหน่องเมืองไตมาจอมตู้ไข่ซ้องก่อตีจ้วไปแอวดินเมืองไต

ไว้ฟังกำคับปิ้นใจเรียวกันมากำจอยกันในกำคับนี้ครับมาเกิดมาเท่าไหร่เหตุการณ์นี้มาเดาะพี่น้องวงบันยาถาโกยักเท่าไหร่เหตุการณ์นี้เท่าไหร่มาพบกันมาจอยกันกามันยังเด้อจัง

0: คาเทเยลิโคนาเชวีลาหูมาโอโชลาหูบาปุลาวิโตโคมันมาโคเกนาอาเกนาลิแม่ท่าแม่เลยโชวินมาโดคาแต่ลาตูแม่ชีโมลาตูวีโมทุยาโยเฮลาหูโชเจอกันมิคาวีลิแม่โชวิโยเฮลาหูยาติกาลิเลกาลาหูลิสิบิวจ้าตาเลยลาหูลิสิบิวคุณแม่ลิโคมาฮันแม
1: 恰大巴，
2: 恰大巴，
1: 巴加。

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好阔不吉利，
3: 正阔噶天五千出轨，
4: 当代十三班呐，
5: 李苏木师傅，
6: 广播涵盖的红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
7: 甘美国家甘罗黑靠顶门光波及放拉萨马武汉塔萨中华开放甘合甘索
8: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังทั้งหลายผู้ขาเป็นต้านคำเขาเสียงขับเสียงสวบองนี้ผู้ขาเดียวกำคับอันมนวันที่ฟังนั้นเพียวหือดังหลายฟังประเดี๋ยวนี้ไว้ฟังกำคับเก่าจ้อม12เจียงในกำคับคับว่าเมือง12ปันนาเจียงหงเป็นเวียงเก่าจื้อนี้เมืองไก่ป่าหวันเก่าจ้อม12เจียงอยู่ในเวียงเจียงหงหนึ่งนี้เป็นจ้อมโมสองนี่เป็นจอมต่องสามนี่จอมคองจอมเทียดจอมเจียนเรียจอมกำจอมสังจอมซิงจอมเรียนองเหยอันนี้จริงว่ามีเก่าจอม

เดี๋ยวนี้ไว้ฟังกำคับไซเลนท้องจังตุงเมืองเจในกำคับคับว่ากังขึ้นยำหนึ่งเดินเล้าจังไซไซเลนท้องจังตุงเมืองเจกังขึ้นยำนั้นสังมาวันใจสองเห่าอย่างไหลอู่เริ่มกันปีนี้เอาเสือใบหือหน่องดีฝังนำหานั่นก็เบามีสุขเสามอง

โอ้ยเดี๋ยวโอ้ยหนอปอตัวลงเตียงใหม่ลำงามเฟอร์ปงใจเอ่ยเตือนี่นางที่เจ้าหนังโก้ล่ะเดี๋ยวปงเฮียกเมืองไห่โก้ใจก็จอดร้อยจอดกล้องห้องหอยตาผอตื่นโก้ล่ะเป็นการหลอกเงินคำเดี๋ยวหนอ

外放感慨，边在了根马感在根，内感慨你慨吧，เกิดมาเท่าไรเหตุการณ์นี้มาเด้อพี่น้องวงบันยาถาโกยักเท่าไรเหตุการณ์นี้เท่าไรมาพบกันมาจอยกันกามันยังเด้อจัง

ลาหูมาโนวีโอคิโอนะแม่เฟลชิลิมีมาดอคาติยาลิลิเอกาฮาลูดีจ้าลาหูยาลิคนาเปาโชจ้าตาเลงาฮิติเกียฮาจ้าเคเมลิโคโอนาฮันแม่

พะยากุโทล่าหูมาติกาลิลีกะฮะลูดีวิมาหิเมติพาล่าหูมากุโชติกาอูติกานินเนล่าหูปาทากุแม่จิลิโคกามากือล่าชูโชทาฟาเวคีติพาโจวิโยและฮะล่าหูมาทาชาติติยามิโอคุลากาวิโยจ้าตาลิโคจิติโจนาฮันิ

0: คาเทเยลีคนาเชวีลาหูมาโอโชลาหูบาปุลาวิโจโคมันมาโคเกนาอาเกนาลีแม่ท่าแม่เลยโชวินมาโดคาแต่ลาตูแม่สีโมลาตูวีโมทุยาอยู่แล้วลาหูโชเจอกันมิทาวีลีแม่โชวิโจแล้วลาหูยาติกลิลีกาลาหูลีสีผิวจะตาเลยลาหูลีสีผิวคนในลีโพมาหันแม
1: ่恰大巴恰大巴巴家